0: โกงบวะ
1: โจโจ
0: บวะ
1: มติ
0: จะ
1: มติจะ
0: ญาหละอะเป็ดตวย
1: ญาหละอะเป็ดตวย
0: พยาศีณอ
1: พยาศ
0: ีณอป่วนท้นบ่อฤ่
1: ป่วนท้นบ
0: ่อฤ่ขอพอญุ่นจะ
1: ขอพอ
0: ญุ่นจะเมตยาจอง
1: เม
0: ตยาจองอีกากุโต
1: อ
0: ี
1: กาก
0: ุ
1: โต
0: อากุโตเน
1: โทโท
0: บงบวะ
1: โทโทบงบวะ
0: ติจายะ
1: ติจายะ

0: ိတ်ရှင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖို့ညံမြတ
1: ်
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: กายมิมันตัมปัตถะปริสานาถะปุณณะปุณังกายะตะภาวะวิเดตวานะทุกขะตันตังกไรตติหิมังกายะอิยุคขณะนันขณะโกตัมปัตถะต้องตัจจกงละปุณณะปุณังภัมมันทัตถะปริสานาถะปัญชาฤติจกงละกายะยุคขณะนันขณะ၌ตะภาวะตบอเตียรุโกวิเดตวานะปัยมัยไนไนติเมนิရှိသောทุกข์ตันตันทุกข์ဤอสงโนกฤตติเมญญ์โพญญ์โดဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တ္တ